0: ปี้ตัวมาเลยปี้ตัวมาเลยนี่กันนี่จะมาคันซาเกียบาบีมันนี่ต้องมาติดมาโง่กันกูไม่อยู่คันชอบตัวบีอะไรพี่น้องแม่พี่ปี้มองเลยทันพี่น้องอารมณ์โง่นี่ตาชิดตามไปดูอารมณ์มาอัดเสียดีอัดเสียดีดูพาลูกมาไปดูเจ้ากันนี่จะกินทำอะไรเจ้าเสียดีนะอาอ้วนไม่สูบีดอกจะมาตัดที่มือทาร์เลยลูก
1: 你多少岁了？几岁了？呀。

0: ตาบงลีนี่กายนี่ก็จะมาคันซาแก่ได้บาบิมะนี่ตรงมาจะมางูแก่กูเมียอยู่นี่คันชอบตัวบิอ้าดิปิ้นเนาะแม้ดิปามงลีถ่ายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดตัวมรุงารู้มาอัตตชิดิดิอัตตชิดาดิโดบาลงมามรุงติกันนี่เสกฤทธิ์ทํามาดิดิชินเปียดางาอ้างวยแม้สุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเลยไอ้จะ60จอปาตัวเด้ไอ้ไหนไม่รู้ว่าไส้จักไม่จ่าบูไส้จักก็ช่อแล้วไม่อยากบูเตียล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยတော့ရစိတ်တက်ကိုမီးရှော့လို့မရဘူးသိရလားစိတ်တက်ကတော့မပါပဲ
2: တခြားလူတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောဖြစ်အောင်ဘယ်လိုနေလဲဆိုတာစဉ်းစားနေတယ်ကိုယ့်အတွက်လည်းတောင်ဖို့ရှိတယ်ဆိုရင်လည်းတကယ်တောင်ဖို့ရှိတယ်မဟုတ်ပါဘူးသူများတွေအတွက်တောင်ဖို့ရှိမှတောင်ဖို့ရှိတယ်လို့ပြောနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်

0: ตาบงลีนี่กายพี่จะมาคันซาแกยาบาบีมะนี่ตรงมาจะมางูแกกูเมียอยู่นี่คันชอบตัวพี่อ้าดิปิ้นเนาะแมดีปามงลีทายพี่แล้วงารู้งูนี่บาผิดบ่มรู้งารู้มาอัตแสสิดิดิอัตแสสิดาดิโตบาลงอ่ะมรู้ติกกะนี่เสกกะดิตามาดิดิชินเปียดางาอ้างวยแมสุบิ๊ดจะมาตัดดิมวยทาบาเด้ลูก
1: ชอบตัวเลยไอ้จะ60จอปาตัวเด้ไอ้ไหนบ่ว่าไส้แทบไม่จ๋าบูไส้แทบก็ช่อแล้วไม่อยากบูติยะล่ะไอ้ก็ลาช่อแล้วสิเด้เลยโยยไส้แทบก็มีช่อแล้วไม่อยากบูติยะล่ะไส้แทบก็บ้าๆเว้ย

and I'll catch up. You said the job, we said KI, to your country job. I don't let these up people, didn't send me up so tired. Not a busy trouble, hopeful. And that can be. Don't cut can be sitting, let me get a wind and drink up. Not a little bit. A gentle sit a job. Yoga gets so jiggle with cook and lambe. Machine and again I lay. A battery big a yala. Not a big one. Oh, I look it. With that so good people. My jewelry good chappy. Serious. Diverse in learning child. Did you gagway PDF car? Not a big one. เมื่อเดียวกูยังยังยังสั่งจริงเนี่ยแต่ตัวเองยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังยังย
Baru lagi aja di cintai. Malu sisa duduk sedong panjang. Malu membantai ku panjang. Malu lagi luar mencukup. Isi robot.